0: มานับพิเวเลนงอกันละแกงนะเตลาทุสายเซตอุตรยางนะตกตมาในคติเยบสิลาวะโรเบิร์ตกับวีตกว่าเจ้าเต้า
1: อุลักอุลุกุตสิบิสิวเกิดตัตมีพิเวเลจงบังฮาวส์อารุตุมเจอดีในเนี่ยกายกุลิตานะตัวผมนะตัวกว่าดูว่าแล้วเจ้าเกี่ยขันตุปินะชัวร์เขาเชื่อเราตุมิกับเจ้าเราตุนี้ขันตุนี้ปลายสิกุตากว่าให้เขาจะไม่เนี่ยนักตัวอังกับเจ้าจมุจูมิคอร์ตมิตมิปิงัดชิมิแต่คงว่ากันมินันนี่สิเราตุยเจอดีในเนี่ยกายกุลิมิแต่กว่าปลายสิกุหักตุติอิสุมาลุนักตุมิลักตุกับเจ้าหนึ่งมัน